0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ Emma เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ200,000ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้ นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
0: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
1: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้า ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตว่าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัตสกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2มณิชพลเทระรัตสกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศ ระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิดพอยต์แบตเตอรี่ยะเข้าส

0: ประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง

0: 1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมอง
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สริเดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
8: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่เท่าคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราช
9: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
10: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
9: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: อยาก มีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้จ้างเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
12: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
13: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
12: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
13: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
14: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
15: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
16: James Media Network โทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
17: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
18: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
17: นางไหนอ่ะ
18: ก็นี่ไง
19: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
17: ้เชื่อได้แน่นะ
18: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
17: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
18: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
19: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
18: อ่ะเป็นไง
17: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
20: เล
21: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
22: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
23: ค่าบริการแพง
21: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร085-274-2288 085-274-8844

0: ุณกำลังฟัง James Radio ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด James Media Network 105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปรี๊ด
4: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842633

0: James Radio 945
1: คุณกำลังฟัง James Radio ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมี่เดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
2: พออยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอะ
3: แค่ไปสหทัยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบกรรไกร

0: พอไหม
1: อ้ายเป๊ะเวอร์
0: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาซาวน่าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมพาสปอร์ตอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมพาสปอร์ตอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: ุณกำลังฟัง James Radio ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด James Media Network 105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีแค่ธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ James Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
9: หัว
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
10: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: James Radio
1: 90.5
2: มาอยู่กับเรา James Radio ในชั่วโมงที่2กับผู้สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้อย่าง Green Bio Super Treatment Cream สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาด Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองใช่ค่ะกว่า300ล้านซองฟังไม่ผิดหรอกค่ะผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีตเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะ 90.5

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาฬสินธุ์บริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลย เพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263-6466

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดอินสออย่างลบ

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
0: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
5: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร093-709-9488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือติดแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมส์ให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันๆยุ่งเชียร์อย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบเนี้ยเพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
12: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: James Radio 90.5 Less talk, more music.

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
2: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
6: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084263

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466เตตัดใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกค่ะ
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย0994622149 0994622149คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เล
12: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
13: เรียกซ่อมก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
14: ค่าบริการแพง
12: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
8: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับเจมมีเดียเน็ตเวิร์กครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: เจมส์เรดิโอ 90.5 less talk more music

0: James Radio 94.5
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 Status ใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะบีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับบาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับเจมมีเดียเน็ตเวิร์กครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาฬสินธุ์บริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย0994622149 0994622149คลาสคลินิกกาฬสินธุ์ความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466

0: ังคุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
0: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
5: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร0937099488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842638433

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกกลับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมส์ให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันยุ่งเชียร์อย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
12: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: James Radio 90.5 Less talk, more music.

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปลี
4: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวันนี้

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: โซเชียลแอดยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ J Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: ทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
6: เช้าไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842633

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466เตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อย่าปรับค่างวดอย่าผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลย0994622149 0994622149คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอเข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
8: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
7: นางไหนอ่ะ
8: ก็นี่ไง
9: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
7: ้เชื่อได้แน่นะ
8: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
7: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
8: อ่ะเป็นไง
7: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เล
11: ิศอดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
12: เรียกซ่อมก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
13: ค่าบริการแพง
11: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร093-709-9488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radioที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพลินคิดทุกคนนะคะอยู่กับรายการเพลินคิดค่ะรวมไปถึงพี่ๆนักจัดรายการที่มานั่งรอกันอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวค่ะจะไม่ให้มารอกันอย่างคับคั่งได้ยังไงล่ะคะก็เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะเตรียมเนื้อหาที่จะพาทุกคนเนี่ยนะคะไปสนุกสนานเพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวล่ะค่ะวันนี้ค่ะพี่ฉลามแล้วก็พี่ด็อกเตอร์แกงนะคะจะพาพวกเราไปรู้จักกับสิ่งหนึ่งค่ะที่ร่างกายของเราเนี่ยผลิตออกมาค่ะจะบอกว่าสิ่งหนึ่งก็ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าพี่ทั้งสองคนจะพามารู้จักกับจิ้วโอ้ยเนาะไหลใหญ่แล้วอ่ะใช่แล้วค่ะน้องๆมันคือขี้มูกนั่นเองแหละค่ะขี้มูกจะมีอะไรให้น่าสนใจหรือว่าให้เราได้เข้าใจขี้มูกของเรามากขึ้นไปติดตามสองคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเพลินคิดวิทย์สนุก
2: เพลินคิดวิสนุกมาแล้วครับพบกับพี่ปลาฉลามและพี่ดร.แกงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ปลาฉลามสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับ
2: ครับผมวันนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องเราจะมารู้จักกับขี้มูกครับพี่ดร.แกงครับ
3: ชื่อมันน่าเกลียดน่าเกลียดครับขี้มูกนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ติดตัวกับเรามาตั้งแต่เกิดครับ
2: โอ้ครับแล้วมันมาจากไหนล่ะครับ
3: คือขี้มูกเนี่ยมันก็เป็นของเหลวนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยสร้างมาจากเซลล์ที่อยู่ในโพรงจมูกอยู่แล้วครับเวลาที่เราสร้างของเหลวมาเนี่ยมันก็อาจจะมีประโยชน์อย่างเช่นเวลาที่เจ้าสารเคมีที่มาจากกลิ่นมาจากสิ่งที่มาจากธรรมชาติในอากาศมาสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกสรดอกไม้เนี่ย
2: ครับ
3: สารเคมีต่างๆที่มันลอยมากับอากาศเนี่ยเวลาที่มันจะไปจับกับเซลล์ประสาทที่มันรับกลิ่นเนี่ยมันต้องผ่านบริเวณเยื่อบุซึ่งมันมีความชุ่มชื้นมีน้ำมีของเหลวปกคลุมอยู่อันนี้ก็เป็นของเหลวที่มันสร้างมาจากธรรมชาติแต่ว่าถ้าเผื่อตัวฝุ่นผงหรือว่าของอะไรต่างๆที่มันมาจากธรรมชาติเนี่ยมันมีเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ตกทับถมกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ของแข็งจำนวนมากผสมกับของเหลวจากน้ำมูกเนี่ยเมื่อมันผสมกันมากเข้ามากเข้านะครับมันก็จะกลายเป็นของกึ่งแข็งกึ่งเหลวและเมื่ออยู่ไปนานๆเข้านะครับน้องๆมันก็จะกลายเป็นของแข็งที่เราเรียกว่าขี้มูกนั่นเองครับ
2: โอ้ครับเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับที่ขี้มูกจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน
3: แน่นอนครับเพราะว่าน้ำมูกที่อยู่ในโพรงจมูกเนี่ยมันก็เหมือนผ้าขี้ริ้วเหมือนกับพรมเช็ดเท้าเนี่ยที่มันจะคอยกักเก็บสิ่งสกปรกต่างๆพวกเชื้อโรคพวกฝุ่นผงต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามันจะไปตกถ้าเรายิ่งไปเรียกว่าเดินทางไปสมบุกสมบันมีเชื้อโรคมีของที่มันตกค้างในอากาศเนี่ยมาจับเยอะมันก็จะได้เป็นขี้มูกที่มีของเหลวนั่นน่ะโดยเฉพาะน้องๆถ้าเผื่อน้องๆไปอยู่ที่บริเวณถนนในกรุงเทพมหานครนะครับขี้มูกของน้องๆก็จะมีสีดำสีคล้ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
2: โอ้อันนั้นเพราะว่าเป็นเรียกว่ามีสิ่งสกปรกเยอะนะครับมีควันพิษอะไรอย่างเงี้ยนะครับควันรถที่เราต้องเจอนะครับเป็นต้นแต่บางทีนะครับเวลาเราสูดดมเข้าไปเหมือนที่พี่ดร.แกงบอกเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าก่อนที่แบบโอ้มันจะกลายเป็นขี้มูกมันต้องผ่านทั้งโพรงจมูกผ่านทั้งเนื้อเยื่อที่มีความเปียกชื้นแต่บางทีมันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันดันจามออกมานี่สิครับโอ้โหบางทีเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เลยครับบางคนก็จามไม่หยุดด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเคยมีคนเนี่ยวัดความเร็วมันด้วยไม่รู้ว่าแบบมันเร็วมากแค่ไหนครับในการจามแต่ละครั้งของเราเนี่ยครับ
3: เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะวัดได้ความเร็วสูงกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับน้องๆ
2: โอ้
3: ทำไมเราต้องจามล่ะครับก็เพราะว่าบางทีของแปลกปลอมที่มันมาจากภายนอกร่างกายเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายได้ร่างกายของเราเนี่ยมันก็เลยตรวจจับอย่างรวดเร็วแล้วก็เตะกำจัดขี้มูกหรือว่าของแปลกปลอมเนี่ยออกไปอย่างไวมากก็เลยทำให้เราต้องไอจามออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมาทำร้ายร่างกายของคนเรานั่นเองครับน้อง
2: ๆดังนั้นคนที่แบบเรียกว่าแพ้โน่นแพ้นี่นะครับเวลาได้กลิ่นแล้วแบบเกิดการจามขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ตัวเองแพ้ใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ครับไม่งั้นก็จะไอจามอยู่บ่อยๆนั่นเองครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะรู้ครับว่าอะไรที่ไม่ถูกกับตัวเองมันก็จะพยายามที่จะกำจัดออกโดยการไอและก็จามครับผม
2: ในขี้มูกได้มีเชื้อโรคไหมครับ
3: ก็มีครับแต่ก็อาจจะตายบ้างไม่ตายบ้างหรือเชื้อโรคเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเชื้อที่รู้สึกว่ามันก็ปลอดภัยกับตัวเราหรือเจ้าแบคทีเรียบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บได้ถ้าเผื่อน้ำมูก นะครับของเรามีเชื้อโรคเนี่ยถ้าเผื่อเราไอจามเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคอีกทางเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นหวัดไม่สบายหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้ออะไรก็ตามแต่นะครับต้องพยายามที่จะสวมหน้ากากอนามัยนะครับหรือถ้าเผื่อในช่วงที่โรคระบาดนะครับเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่รับไอหรือว่าไม่รับน้ำมูกหรือว่าไม่รับเรื่องของเวลาที่มีคนข้างๆเราเพื่อนๆเราไอจามเนี่ยเราต้องปิดจมูกแล้วก็หนีไปเลยนะครับอย่าไปใกล้คนที่ไอจามนะครับ
2: ครับผมเอาละวันนี้นะครับคงจะได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องที่พี่ดรแกงแล้วก็พี่ประฉลามนะครับคุยให้กับน้องๆฟังในวันนี้นะครับคราวหน้าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่าลืมกลับมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ช่วงเพลินคิดวิทย์สนุก
0: ก่อนที่จะไปรู้คำศัพท์นะคะของคำว่าขี้มูกค่ะน้องๆเรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าพี่ลูกเจี๊ยบจำได้นะคะว่าตอนที่ดูเรื่อง Harry Potter เนี่ยนะคะเขาจะมีขนมถูกไหมคะเป็นขนมเหมือนขนมเยลลี่ค่ะซึ่งเจ้าขนมเยลลี่ในกล่องนี้ก็แปลกมากๆเลยรสชาติแต่ละอย่างเนี่ยไม่น่ากินเลยอะค่ะชื่อไม่ว่าจะเป็นขี้มูกขี้หูขี้ใครไส้เดือนอะไรแบบนี้ค่ะน้องๆแล้วพี่ลูกเจี๊ยบก็เลยไปลองหาดูค่ะว่าในความเป็นจริงบนโลกใบนี้ของเราที่ไม่ได้อยู่ในหนัง Harry Potter เนี่ยเรามีลูกอมรสแบบนั้นจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วปรากฏว่าน้องๆคะมันมีจริงๆค่ะซึ่งนะคะเขามีบริษัทขนมชื่อดังมากๆเลยนะคะ very famous and popular จากอเมริกาค่ะยี่ห้อนี้นะคะตัดสินใจที่จะทำลูกอมเม็ดค่ะเยลลี่เล็กๆเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าออกมาทุกรสเลยล่ะค่ะเหมือนใน Harry Potter เลยซึ่งส่วนตัวพี่ลูกเจี๊ยบแอบดีใจนะเพราะว่าบางอย่างเนาะเราเห็นในหนังเนี่ยเราก็อยากจะรู้ไงพอดูหนังแล้วก็รู้สึกอินนะว่าอุ๊ยเขากินอะไรกันนะอุ๊ยเขาทำอะไรกันนะอะไรแบบนี้ก็อยากจะกินบ้างแล้วบริษัทนี้ก็ทำออกมาแล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกอมรสขี้หูลูกอมรสอ้วกนะคะหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมีออกมาหมดเลยค่ะแล้วพี่ลูกเจี๊ยบก็นั่งดูนะคะอันแรกเลยเนี่ยเป็นสีฟ้าๆแล้วก็มีจุดดำๆค่ะมันคือรสพริกไทยดำหรือว่า black pepper นั่นเองรวมไปถึงนะคะสีอันนี้เนี่ยดูเป็นสีที่ไม่น่าจะเป็นรสนี้ได้เลยแต่ก็เป็นไปแล้วมันเป็นสีเขียวอ่อนๆค่ะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะประปรายอันนี้คือรสขี้มูกซึ่งสีเขียวเนี่ยเป็นสีเขียวสดใสมากๆเลยแต่พี่ลูกเจี๊ยบก็เข้าใจละว่าทำไมเขาถึงทำเป็นสีเขียวน้องๆนึกถึงเวลาที่เราไม่สบายแล้วเราแบบว่ามีขี้มูกอ่ะขี้มูกของเราจะไม่สีใสนะคะแต่จะเป็นสีเขียวๆแบบเนี้ยเอ้ยคิดแล้วแบบอิ่วมากเลยอ่ะแล้วก็มีรสอื่นอีกนะคะเช่นรสไส้เดือนหรือว่า worm นั่นเอง worm worm นะคะแล้วก็มีรสขี้หูด้วยซึ่งพี่ลูกเจี๊ยบจะยังไม่พูดถึงคำศัพท์ขี้หูเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้อีกนะคะในช่วงของพี่ฉลามแล้วก็พี่ดร.แกงนั่นเองอ่ะแล้วเขาก็มีรสอ้วกด้วยนะคะ vomit นั่นเองนะคะแล้วก็มีรสไข่เน่าเคยได้แต่กลิ่นนะกลิ่นไข่เน่าไม่เคยกินไข่เน่าอ่ะแล้วก็มีรสไส้กรอกอันนี้เบเบนะคะแล้วก็มีรสดินด้วยค่ะดออีนอดินที่หมายถึง dirt เนี่ยค่ะ dirt dirt นะคะแล้วก็มีรสแตงกวาดองพิกลแล้วก็มีรสสบู่อันนี้น่าจะกินเป็นสิ่งสุดท้ายให้ไปล้างลำไส้ของเรานะคะหลังจากกินรสอื่นๆมาแล้วคราวนี้ค่ะหลังจากที่พูดเรื่องราวนะคะของกินรสชาติแปลกๆกันไปแล้วค่ะกลับมาที่เรื่องของขี้มูกนะคะขี้มูกในภาษาอังกฤษคืออะไรค่ะขี้มูกในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า booger ได้นะคะ booger booger นะคะเช่นสมมุตินะคะว่าเราเนี่ยไม่สบายใช่ไหมบางทีพอเราสั่งขี้มูกปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบว่าเศษขี้มูกที่มันยังติดอยู่ตรงจมูกอยู่แห้งๆเกลอะกรังอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะบอกน้องๆนะคะบอกว่า hey there's booger stuck on your nose there's booger stuck on your nose there's booger ก็คือมีขี้มูก stuck on your nose ติดอยู่ที่จมูกของเธออ่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะ booger booger นะคะส่วนเมื่อตะกี้นี้นะคะเราเจอคำว่า stuck นะคะ s stuck stuck ซึ่งหมายถึงติดนั่นเองค่ะและนี่ก็คือนะคะคำศัพท์ค่ะของคำว่าขี้มูกรวมไปถึงตัวอย่างประโยคนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะได้เวลาให้น้องๆนะคะเช็ดขี้ตาแล้วก็เช็ดขี้มูกแล้วก็ไปเจอกับพี่วานกันแล้วล่ะค่ะวันนี้พี่วานจะมาทดสอบทุกคนแล้วล่ะค่ะว่าวิธีการหานยาวทำอย่างไรวันนี้พี่วานก็เลยจะมีโจทย์มาฝากกันค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือเปล่าคะรีบหยิบกระดาษปากกาดินสออุปกรณ์มาทดเลขกันเลย
1: ช่วงเอกเนกกับตัวเลขแสนสนุก
4: สวัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่ๆมาอีกแล้วนะคะมาเจอกับน้องๆในช่วงของเอกเนกตัวเลขแสนสนุกค่ะวันนี้สนุกสนานกับตัวเลขกันอีกแล้วเนอะพี่วันจะพาน้องๆมาสนุกสนานกับตัวเลขในเรื่องของการหารค่ะน้องๆค่ะแต่วันนี้พี่วันจะพกพาโจทย์มาให้น้องๆเนี่ยนะคะได้ตีโจทย์การหารแล้วก็ทำการหารแล้วก็หาคำตอบการหารหูหลายอย่างจริงเนอะแต่สนุกแน่ๆค่ะน้องๆค่ะเพราะว่าโจทย์ของพี่วันวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการหารมีกลิ่นหอมหอมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะพี่วันนะมีดอกกุหลาบอยู่ทั้งหมด81ดอกค่ะน้องๆค่ะแล้วพี่วานเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่ทั้งหมด9ตัวด้วยกันคราวนี้พี่วานก็เลยอยากเชิญน้องๆเนี่ยนะคะช่วยหน่อยค่ะโดยการแต่งดอกไม้81ดอกให้เพื่อนๆ9ตัวของพี่วานเท่าๆกันเพื่อนๆของพี่วานจะได้ดอกไม้ตัวละกี่ดอกโจทย์ครั้งนี้นะคะมีตัวตั้ง2ตัวมีตัวหาร1ตัวผลหารต้องเป็น1ตัวอันนี้พี่วันใบให้ค่ะเริ่มต้นเลยนะเอาตัวตั้งไว้ค่ะ81หารด้วย9 9อะไรได้81ท่องเลยค่ะ919 9218 93 27 94 36 95 45 96 54 97 63 98 72 99 81ว้าวได้คำตอบแล้วก็คือเลข9นั่นเองค่ะก็แปลว่าเพื่อนของพี่วานเนี่ยนะคะ9ตัวจะได้ดอกกุหลาบตัวละ9ดอกนั่นเองแล้วก็เท่ากันด้วยหอมฟุ้งเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆของพี่วานยิ้มแป้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าปลานีโม่เจ้าปริงทะเลเจ้างูทะเลเจ้าหอยเม่นเจ้าปลาหมึกเจ้าปะการังเจ้าฉลามเจ้าโลมารวมถึง จะอีกหนึ่งตัวนี้พี่วานชอบที่สุดเลยเจ้าแมงกระพุนนั่นเองค่ะยิ้มกันใหญ่เลยมีความสุขกันแล้วขอบคุณนังๆมากๆเลยนะคะที่ช่วยพี่วานคิดวันนี้หมดเวลาของพี่วานแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: ช่วงเอกเนกกับตัวเลขแสนสนุก
0: ก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะเรามาฟังเพลงกันนิดนึงดีกว่าค่ะวันนี้นะคะขอเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอะ relax นะคะแบบที่ให้ refresh ด้วยนะคะหรือให้ความสดใสร่าเริงกันด้วยนะคะเป็นเพลงจากศิลปินคนเก่งคนนี้ค่ะดาเอนโดรฟินนั่นเองนะคะกับเพลงที่ชื่อว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหาบางส่วนนะคะในเพลงภาษาไทยเนี่ยลองมาแปลเป็นภาษาอังกฤษกันดูค่ะแต่ว่านะคะจะเป็นประโยคไหนพาน้องๆไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะ

ีกหนึ่งเพลงที่น่ารักมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเพลงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่สร้างความทรงจำให้กับพี่ลูกเจี๊ยบมากๆเลยเพราะว่าจำได้เลยว่าเคยไปเดินเล่นนะคะที่ห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยมี

าพที่พี่ลูกเจี๊ยบจำเนี่ยกลายเป็นน้องคนนั้นไปแล้วเรียบร้อยทุกวันนี้ยังคิดถึงน้องคนนั้นอยู่เลยไม่รู้ว่าตอนนี้นะคะเป็นยังไงไปร้องเพลงที่ไหนบ้างหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าค่ะกลับมาดูที่เนื้อเพลงของเพลงนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อเพลงที่มีความหมายดีจริงๆเลยสำหรับประโยคยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า the more นะคะ the more เนี่ยแปลว่ายิ่งอะไรนะคะเช่น the more I get to know you ยิ่งฉันรู้จักเธอนะคะ get to know someone นะคะ the more I love you ฉันยิ่งรักเธอแต่ทีนี้ค่ะถ้าเราเนี่ยอยากจะเน้นลงไปนะคะว่ารักเนี่ยรักมากด้วยอ่ะรักจนสุดหัวใจเลยเราก็อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปค่ะว่า the more I love you withall my heart นะคะเติมคำว่า with all my heart เข้าไปค่ะว่ารักจนหมดทั้งหัวใจนี้ให้เธอคนเดียวเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะอยากจะมาเพิ่มเติมนะคะให้อีกหนึ่งประโยคค่ะเพราะว่าในประโยคภาษาไทยเนี่ยเรียกได้ว่าในทุกๆคำพูดเนี่ยมีความหมายที่ดีที่น่ารักฟังแล้วรู้สึกว่าให้กำลังใจนะคะได้กำลังใจเยอะมากๆเลยซึ่งประโยคนั้นนะคะที่ดาเอโนฟินร้องบอกว่าเธอเติมเต็มสิ่งดีๆนั่นเองเธอเติมเต็มสิ่งดีๆนะคะคำว่าเติมเต็มนะคะก็คือ fill up นั่นเองค่ะเพราะคำว่า fill นะคะแปลว่าเติมค่ะ fill fill นะคะเติมให้มันขึ้นให้มันเต็มใช่ไหมก็ต้องขึ้นก็เลยใช้คำว่า up ค่ะดังนั้นเธอเติมเต็มสิ่งดีๆเราก็เลยบอกว่า you fill me up with good thingsYou fill me up with good things นะคะเธอเนี่ยเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับชีวิตของฉันนั่นเองเป็นอีกหนึ่งประโยคนะคะที่น่ารักแล้วก็ให้ความหมายที่ดีมากๆเลยเรียกได้ว่าบอกกับใครนะคะใครก็ต้องมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่เขานะคะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ดีในชีวิตของเรานั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่ได้จากเพลงไทยนั่นเองค่ะน้องๆค่ะยังไงก็อย่าลืมนำคำศัพท์แล้วก็สำนวนต่างๆนะคะที่ได้จากรายการเพลินคิดเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะตอนนี้ค่ะไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะกลับมาในช่วงของภาษาไทยไก่เขี่ยค่ะ

0: เล่นก็เพลินไปกับเพลินคิด
1: ความรู้ประโยชน์แท้จริงของสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้อย่างลึกในตัวเด็กเด็กจะได้เติบโตเป็นคนฉลาดเที่ยงตรงและสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้แน่นอนมีประสิทธิภาพพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2532
2: เดินขึ้นบันไดกันไหมชั้นเดียวเองนะ
3: ไม่เอาขึ้นลิฟต์ดีกว่า
2: อิ่มแล้วไปเดินย้อยอาหารกัน
3: ไม่เอาจะนอนตีพุงดูทีวี
2: หยุดยาวแบบนี้ไปนอนกินลมชมทะเลกันไหมพี่หวาน
3: อยากไปแต่ความดันเบาหวานหัวใจทำให้ลุกจากเตียงไม่ได้เลยพี่เหลือม
4: ถ้ายังไม่เปลี่ยนชีวิตคุณจะเปลี่ยนขยับวันละนิดชีวิตเปลี่ยนด้วยความปรารถนาดีจากคนตัวดีและสสส
5: จากมานานคิดถึงจังเลย
6: แม่หยุดยาวนี้จะกลับไปหานะ
5: บ้านรำพึงคิดถึงเสมอ
6: คิดถึงแม่ด้วย
7: ขอให้ความรักพาคุณเดินทางด้วยปลอดภัยดื่มไม่ขับง่วงหยุดพักเพราะคนที่คุณรักรอคุณอยู่ที่ปลายทาง
8: ขับรถปลอดภัยนะลูกแม่รออยู
7: ่กลับบ้านปลอดภัยโดยสสส.และภาคีเครือข่าย
0: เล่นก็เพลินไปกับเพลินคิด

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: James Media Network โทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาฬสินธ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาจะเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

ขอบคุณมากครับวันนี้มีอยู่เพลงนึงนะครับเป็นเพลงเดียวเลยที่ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มของนูโวนะครับแต่ต้องนำมาเล่นเพราะว่า

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกค่ะ
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: พออยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหทัยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบกบ

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
9: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
8: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
10: A few moments later
9: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
8: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
9: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
8: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
9: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินโทร093-709-9488
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
14: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084263

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาลสินใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
12: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
13: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
12: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
14: James Radio 90.5 Less talk, more music.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่ และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บอร์ดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
6: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการเพิ่มฟูคิดขนาดกันไป
2: นายยศชนันยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
7: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อที่แล้วคือจุดในนครในนครหนึ่งแถวรามอินทรา5บนถนน84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือบางลาดพร้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือปรากฏตกมาแล้วขยะถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสตนบายเลย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
9: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
8: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
10: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะ
8: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
11: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาหรับิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดฆ่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์

0: เวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพร้อม

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสิน

0: ความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
1: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
2: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
3: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: อดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
9: เรียกซ้ำก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
10: ค่าบริการแพง
8: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่า ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชน โดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตWest Bankนายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลัมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลัมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลัมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลัมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลัมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียน ด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรธวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-22เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริภูริทัตอารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป 0-2 เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย 2-1 คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป 0-2 เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-3 คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัดสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้าย แม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัตรอัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
15: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใครรู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
16: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกันสองชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

0: เงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
1: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
2: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
1: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์กผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
4: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
5: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์กโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
7: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
6: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูซิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
11: เลิศ
12: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
13: ้เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
12: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
14: เกมพาสเปิดอินเทอร์เน็ต
12: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
15: เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
12: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: James Radio
1: 90.5. ประภาคารสีขาวตั้งตัวตรงตระหง่านท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชติในวัยหนุ่มมองดูประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องกึ่งกลางไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชติต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นและก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจะงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูกทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งโชตนึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเปียกอย่างนี้จะไหวเหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในแกใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายโชตไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่นก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนนี้แหละลุงกลัวเหรอเองเห็นอะไรเบื้องหน้าของเองบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้าอะไรอีกก็ภูเขาก้อนเมฆนกเอ๊ะผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้ข้าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเอ็งเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่เนี้ยมันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเอ็งรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนนึงที่เอ็งจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงแช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชติยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะแกพูดออกมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโดมเช่นเดิม

ลุงลุงสอนผมด้วยสิผมอยากเป็นคนเฝ้าประปาคารที่ดีอ่ะชอบตะโกนเข้าไปในโดมครึ่งวงกลมด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชติหมอกไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชติประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันทะมึนทึมอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยความตายสิ้นแสงที่ส่องออกมาจากยอดบนสุดและวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตประภาคารนี้ให้กลับมาสว่างโชติช่วงอีกครั้งก็คือมันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงของชาวบ้านเกินครึ่งเลือกให้มันยังคงดำรงอยู่ต่อไปและป๊อปลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการเขียนป้ายผ้าอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องอย่างที่ลูกของแกเคยทำเสมอมาในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นแสงสว่างของหมู่บ้านของชาวประมงชายฝั่งแห่งนี้

ไฟสีเขียวถูกเปิดทั้งซ้ายและขวาเรือกำลังลอยอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนมันโครงเพลงไปมาเมื่อคลื่นกระทบท้องเรือถ้าหากไม่ใช่คนที่ผ่านการออกทะเลมามากมายอย่างเขาก็คงเมาเรือไปแล้วบ๊อบถือกระดาษและปากกาอยู่ในมือเขารู้สึกเมื่อยล้าแขนเล็กน้อยหลังจากลากอวนขึ้นมาก่อนหน้านี้เขากำลังมองขึ้นไปบนทางแหลมที่กินลึกเข้ามาในทะเลประภาคารยืนโดดเด่นอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดบ๊อบคิดถึงพ่อของเขาที่ปกติเวลานี้จะอยู่บนหอคอยของประภาคารคอยดูแลให้แสงสว่างส่องอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ความมืดมันกลืนกินประภาคารนั้นเอาไว้จนหมดสิ้นมีเพียงทุ่นไฟสีแดงกระพริบลอยอยู่ในน้ำใกล้โขดหินบ๊อบรู้สึกอ้างว้างเหมือนว่าพ่อของเขาหายไปไม่ใช่ความตายไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินการหายไปของบางอย่างอาจทำให้หัวใจเบาโบงเขารู้พ่อของเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาแต่ขณะเดียวกันประภาคารกลับดูเชื้อเชิญชวนให้เขาไปหามันในขณะนี้มันพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาสู่บ้านป๊อบอยากรีบกลับเข้าฝั่งกลับไปกอดพ่อแน่นนั่นอีกสักครั้งเขาจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเลือกให้ประภาคารไม่ถูกรื้อทิ้งแต่ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นฝ่ายของเราพ่ายแพ้พ่อของเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตพ่อทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับประภาคารแห่งนี้มันไม่คุ้นเคยมันไม่เคยชินที่ประภาคารจะไม่ส่องแสงออกมาในยามค่ำคืนบ๊อบวางกระดาษและปากกาลงบนท้องเรือเอาตะเกียงเจ้าพายุทับเอาไว้บทกวีที่เขาจะไปอ่านในวันพรุ่งนี้เขียนเสร็จแล้วเขาเชื่อว่าวรรณกรรมจะมีพลังและอำนาจพอที่จะทำให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเขาตั้งชื่อบทกวีว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารและนามปากกาเขาคือนกนางนวลบ๊อบเบนสายตาจับประภาคารมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองเขารู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างมันเหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่จะถาโถมลงมาแล้วก็กลืนกินเขาเข้าไปแต่มันไม่ใช่คลื่นคลั่งกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าแสงไฟประภาคารไม่นำทางอีกต่อไปแล้วแต่แสงที่แลบออกมาอย่างสั้นๆจากอะไรบางอย่างในชั่วขณะหนึ่งนั้นทำให้ทุกอย่างดำมืดคล้ายการดับแสงของประภาคารนางนวลลมบกเป็นลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงอากาศเหนือผิวน้ำจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่และเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกลางทะเลก็ไม่ถูกพัดขึ้นฝั่งเพื่อให้ใครได้ยินเสียงที่ไม่เป็นเสียงอีกต่อไปเสียงที่จะไม่ถูกใช้ให้ออกเสียงจึงเงียบงันเหลือเกินเสียงถูกทำให้หายไปร่างจมลงไปคล้ายพระอาทิตย์ที่จมดวงลงไปในทะเลก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อยามเช้ามาถึงดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำแต่ร่างนั้นกลับดิ่งลึกหายไปชั่วกาลนานและกลายเป็นเศษซากอาหารของปลาบางตัวก่อนที่ปลาตัวนั้นจะถูกจับโดยชาวประมงในเวลาต่อมาหลงเหลือเพียงความหวังที่อยากจะกลับบ้านไปกอดใครสักคนลอยอ้างว้างอยู่กลางทะเลบนเรือลำนั้นเรือลำที่พาเขาออกจากฝั่งโชติช่วงนั่นคือชื่อของเรือ

บานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมที่สูงโหมปะทะร่างของหนุ่มโชติจนเสถลาเล็กน้อยใครวันแรกที่แกมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพายุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชติยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้าสู่ตัวอาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือตะเกียงชอบอายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกคิดถึงชีวิต

0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลงชวดจะได้ขึ้นมาบนประภาคารการลงคะแนนของชาวบ้านออกมาเป็นที่เรียบร้อยประภาคารจะถูกลื้อแล้วพื้นที่โดยรอบจะถูกสร้างให้เป็นอเวนิวและรีสอร์ทเพื่อรองรับการมาของนักท่องเที่ยวลุงโชติพูดออกมาเบาๆกับตัวเองอีกไม่กี่วันประภาคารก็จะถูกทุบทิ้งแล้วพ่อคงมาส่องไฟให้เองอีกไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกชายพวกเขาจะสร้างประภาคารจำลองขึ้นมาเป็นประภาคารปลอมๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับมันพวกเขาจะจ้างพ่อให้เป็นคนเฝ้าประภาคารจำลองอันนั้นมันตลกสิ้นดีประภาคารปลอมๆคนเฝ้าก็ปลอมๆแต่เองก็คงจะรู้ว่าพ่อตอบพวกเขาไปว่ายังไงแกถอนใจออกมาอย่างแผ่วเบาธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติมนุษย์ย่อมมีกฎของมนุษย์ในเมื่อเองไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเองก็ควรจะเคารพธรรมชาติส่วนพ่อยังไม่ตายก็ต้องเคารพในกฎของมนุษย์ต่อไปลุงโชติลุกไปปรับไฟที่จะเกียงเช่าพยุงให้สว่างขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็กลับมานั่งตามเดิมกระดาษแผ่นหนึ่งถูกล้วงออกมาจากอกเสื้อด้านในของแกมันมีคราบคล้ายรอยเปื้อนจากการทำกาแฟหกแต่เมื่อเพ่งมองดีๆมันก็คล้ายรอยเปื้อนจากหยดเลือดด้วยเช่นกันไอ้ลูกชายเอ็งเห็นไฟจากประภาคารที่พ่อส่องให้นี่ไหมไฟตะเกียงเจ้าพายุอย่างที่เอ็งเขียนเอาไว้ในบทกวีลุงโชติยืนอ่านบทกวีของลูกชายและขณะนั้นแกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยสัญชาตญาณและก็มองออกไปเบื้องหน้าแกเรียนรู้มา45ปีมันคอยสั่งสอนแกมา45ปีและสิ่งที่แกรอคอยก็กำลังเดินทางมาถึงมันเหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปเนิ่นนานแกยินดีที่จะได้พบมันคลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วเมฆฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่อยส่องแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิดอดีตในประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่ประภาคาร
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารโดยเจษฎากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้ทุก
6: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
7: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
6: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีแค่ธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
8: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
9: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
8: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
10: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
11: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
10: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
12: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
13: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
12: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
13: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
12: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
13: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
12: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
14: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
15: หัว
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
16: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
17: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
18: ดียังไงหรอ
17: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
18: โอ้ดีจัง
17: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash หยวกขา
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนางไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263-6466

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบ

0: เวอร์
1: อะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
0: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
3: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
6: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
5: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร093-709-9488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
13: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084263

0: เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
11: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวัน

0: บ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื๊ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วปรี๊ด
4: เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวัน

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842633

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการคุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดอินสออย่าง

0: เวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผม

0: ผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
3: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
2: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
4: A few moments later
3: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
2: มันแย่ขนาดนั้นเลยเอ๋ยังไงยังไง
3: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
2: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
3: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
5: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร0937099488
6: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
6: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่James Cable TV ช่อง22
9: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
10: James Radio 91.5 Less talk, more music

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: James Media Network โทร 084-263-6466

0: ะบีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนโดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
1: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธุ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
0: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: ยายแหววอยู่บ้าน

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดดินสออย่างลบ

0: ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส์
3: ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณเอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟอร
6: ์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร0937099488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636

0: 90.5 อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
1: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
2: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
4: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: ลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
10: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศไว้วางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
9: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลย099

0: 462-2149 Crash Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
1: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันวันยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบเนี้ยเพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
2: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
1: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: James Radio 91.5 Less Talk More Music

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธุ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: คุณพ่อบ้านดูหนังได้ทั้งวันคุณแม
5: ่ดูละครย้อนหลังไม่มีสะดุด
4: คุณลูกชาย
6: เล่นเกมออนไลน์รื่นปรื้ด
4: คุณลูกสาว
7: ดู YouTube เร็วพลี
4: สเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตแรงคุ้มค่าราคาเบาๆสมัครวันนี้ติดตั้งฟรีพร้อมเราเตอร์ Wi-Fi เลือกเจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตวัน

0: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
1: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
0: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
2: ลงโฆษณากับ J Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
3: โอ้ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
4: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบอลบ้านเพื่อนนะนะ
3: หยุดตัวนี้เลยนะ
4: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
3: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
4: ไปดูบอลบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
3: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
5: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร093-709-9488
6: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
7: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
1: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
0: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
3: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
4: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
3: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
4: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
5: ่อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 James Radio
6: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
7: James Media Network โทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหน

0: ดี
1: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซีมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
0: เป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อดีตที่ผ่านมาการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเป็นแบบไหน
5: เรียกซ่อมก็ไม่มาหรือว่ามาก็มาช้าช้าติดตั้งทีจ่ายจนงงค่าติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ก็แพง
6: ค่าบริการแพง
4: วันนี้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบง่ายๆกับเจมอินเทอร์เน็ตรายเดือนถูกดูแลดีกว่าเน็ตเร็วแรงเสถียรติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดไม่ถูกใจยกเลิกได้ทันทีเงื่อนไขดีขนาดนี้คุณจะรออะไรล่ะครับสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852742844

0: คุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: เขาอยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหไทยอยากได้อะไรมีให้หมดอินสออย่างลบกบ

0: เป๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: เคยไหมครับพอเวลาจะโหลดงานด่วนเน็ตก็หรือเคยไหมครับดูฟุตบอลคู่โปรดพอถึงช็อตสำคัญก็หรือดูหนังออนไลน์เรื่องโปรดอยู่ดีๆก็หมุนอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตปัญหาที่ว่ามาก็หมดไปไม่เชื่อลองเปลี่ยนมาใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตอุ่นใจกับทีมช่างที่คอยแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็วแจ่มไหมล่ะครับเลือกเจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมโทร0852742288 0852748844
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
6: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
5: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุกวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
7: A few moments later
6: ได้เรื่องแล้วคะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
5: มันแย่ขนาดนั้นเลยเลยเอ๋ยังไงยังไง
6: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
5: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
6: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
8: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูม Honda กาฬสินธุ์โทร0937099488
9: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
8: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
9: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
10: ลงโฆษณากับ J Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าเลือกค่าจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
11: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟัง James Radio บ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟัง James Radio ที่ James Cable TV ช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟัง James Radio ได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
13: James Radio 91.5 Less talk, more music.

0: James Radio 945
1: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
2: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร084-263-6466 สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
3: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
2: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
4: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
5: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
6: James Media Network โทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
7: จะบีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
8: ที่คลาสคลินิกกาฬสินธ์เรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
7: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crash Clinic กาฬสินธ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
9: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
10: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
9: นางไหนอ่ะ
10: ก็นี่ไง
11: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
9: ้เชื่อได้แน่นะ
10: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
9: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
11: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
10: อ่ะเป็นไง
9: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
12: เลิศ
13: ยายแหววอยู่บ้านเลี้ยงหลานใช
14: ้เกมพาจะเปิดอินเทอร์เน็ต
13: น้องบิลีฟทำการบ้านเสร็จขอเล่นเกมก็ใช้
15: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: คุณแม่ทำงานออฟฟิศส่งงานก็ใช้
16: เกมไฮสปีดอินเทอร์เน็ต
13: นี่แหละค่ะทุกเพศทุกวัยบ้านไหนๆก็ใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่าย

ไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมส์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งฟรีวันนี้สอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา085-274-2288และ085-274-8844

0: ณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: 6ปีกับการการันตีคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสมาร์ทเบนจินตคณิตหลักสูตรอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับใน25ประเทศทั่วโลก
0: เรียนหลักสูตรจินตคณิตที่สมาร์ทเบนกาฬสินธุ์วันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าพิเศษพบกับหลักสูตรเข้มข้นใส่ใจเน้นคุณภาพสอนสนุกโดยครูใจดีเข้าใจง่ายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1: สนใจทดลองเรียนฟรีติดต่อสมาร์ทเบนกาฬสินธุ์ชั้น3อาคารสาธารณศึกษาพันธ์ติดต่อฝ่ายประสานงานโทร0842688118นะคะ
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เพราะจ่ายน้อยจ่ายถูกคุ้มค่า
2: เน็ตเจมส์เร็วแรงและเสถียรด้วยครับเน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
4: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
5: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
4: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
0: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
6: โอ๊ยทำงานหน้าคอมทั้งวันปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วเนี่ยนวดให้หน่อยสิคะที่รัก
7: ได้สิคุณแต่ถ้าเสร็จแล้วผมขอไปดูบ่อนบ้านเพื่อนนะนะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
7: หยอกหยอกปวดเมื่อยหัวไหล่ตัวเนี่ยให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าที่นี่เลยรูมสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพให้คุณได้ผ่อนคลายสะอาดหอมด้วยกลิ่นจากสมุนไพรธรรมชาติจะมาเดี่ยวมาคู่หรือมายกกวนก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี
6: ้ว้าวไปกันเลยไหมคุณ
7: ไปดูบ่อนบ้านเพื่อนน่ะเหรอ
6: ไปรูมสปาสิจ๊ะ
8: ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
9: หัว
0: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
10: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 90.5 FM
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง My Car My Cash เปลี่ยนรถเป็นเงินสดรถยังมีขับผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ58บาทต่อวันให้วงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนาน84เดือนอนุมัติง่ายรับเงินเร็วถือกรรมสิทธิ์1วันก็กู้ได้อยากปรับค่างวดอยากผ่อนชำระให้น้อยลงอนุมัติวงเงินสูงสุด5ล้านบาทรถยังผ่อนอยู่ที่อื่นอยากได้ส่วนต่างก็กู้ได้การเงินมีปัญหาโทรปรึกษาเราสินเชื่อ MCMC 084-263-6466 Facebook คลิก Cash Your Car
6: ไม่มั่นใจเลยกลิ่นก็มีขนก็เยอะตุ่มนังไก่ก็ขึ้น
7: หมดห่วงเรื่องใต้วงแขนได้แล้วครับคลาสคลินิกกาลสินบริการเลเซอร์กำจัดขนลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมเผยผิวเนียนใสใต้วงแขนเรียบเนียน
6: มั่นใจได้เลยเพราะเรามาตรฐานเดียวกันกว่า25สาขาทั่วประเทศดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลอดภัยยาแท้เห็นผลจริง
7: คลาสคลินิกกาลสินใกล้แยกประปาก่อนถึงตลาดคลองถมโทรเลยโทรเลย099-462-2149 099-462-2149 คลาสคลินิกกาลสินความมั่นใจเริ่มได้ที่นี
8: ่สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
9: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
8: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
10: คุณรู้หรือเปล่าเคเบิลทีวีคุณเสียเงินดูคุณก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เลือกเจมส์ทีวีการันตีความคมชัดจากสมาชิกบ้านหอพักและโรงแรมชั้นนำในจังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคามพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเป็นสมาชิกเจมส์ทีวีไม่มีข้อผูกมัดไม่ดีจริงไม่ชัดจริงยกเลิกได้โดยไม่มีเงื่อนไขติดตั้งฟรีวันนี้เจมส์ทีวีพิสูจน์แล้ววันนี้ว่าเราคือที่หนึ่ง
11: อยากมีสื่อโฆษณาของตัวเองให้คนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เริ่มต้นแค่15บาทเท่านั้นคุณก็มีสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองได้กับเจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอ
12: เข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
13: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร 084-263-6466

0: ุณกำลังฟังเจมส์เรดิโอผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเจมมีเดียเน็ตเวิร์ก105ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงสำหรับบริการทางธุรกิจสนใจลงโฆษณาติดต่อ0842636466
1: อยากได้เครื่องเขียนใหม่อะไรใหม่ทำไงดีอ่ะ
2: แค่ไปสหทัยอยากได้อะไรมีให้หมดติ๊กต๊อกอยาก

0: ๊ะเวอร์
1: อ่ะแน่นอนสหไทยที่นี่ที่เดียวครบวงจร
2: นี่คือเหตุผลดีๆว่าทำไมทุกๆบ้านเลือกใช้อินเทอร์เน็ตของเจมส
3: ์ใช้เน็ตเจมส์เวลาเรียกเซอร์วิสก็มาเร็วทันอกทันใจมาก
4: ติดตั้งง่ายไม่ต้องรอนานที่สำคัญฟรีด้วยครับ
2: เน็ตดีๆบริการดีๆไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงสมัครวันนี้รายเดือนถูกแสนถูกพร้อมให้บริการแล้วสนใจติดตั้งโทร0852742288 0852748844ใครว่าของถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะจ่ายแพงกว่าทำไม
5: ลงโฆษณาวันนี้เลือกที่ราคาอย่างเดียวแล้วบอกว่าได้ผลคงไม่มีใครเชื่อ
6: Social Ad ยอดวิวหลักแสนแฝงมาจากนอกพื้นที่ทั้งนั้น
5: สินค้าพื้นที่ธุรกิจท้องถิ่นต้องเข้าถึงคนซื้อรู้ใจคนขายตรงกลุ่มเป้าหมายนี่แหละได้ประสิทธิภาพ
7: ลงโฆษณากับ JM Media Network ครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อ084-263-6466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณเอ๋ตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ
8: นี่มันอะไรกันคะบอสจะให้หนูออกหนูทำอะไรผิดพลาดไปเหรอคะบอส
7: เอ๋สติฉันแค่จะให้เธอตามติดชีวิตมาดามสักหน่อยช่วงนี้หายไปแถวกุดน้ำกินทุวันแถมสวยดูดีผิดหูผิดตาเธอไปสืบมาแล้วกลับมารายงานฉันหน่อย
9: A few moments later
8: ได้เรื่องแล้วค่ะบอสว่าแต่บอสจะรับได้ใช่ไหมคะ
7: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเอ๋ยังไงยังไง
8: หนูเห็นมาดามเข้าไปในห้องค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้านอนนวดตัวทำสปาสาวหน้าดูมีความสุขมีความสุข
7: เธอรู้ละเอียดไปไหมเนี่ย
8: เอ้าเอ๋ก็เบิกเงินบริษัทปลอมตัวไปนวดอยู่เตียงข้างๆมาดามไงล่ะคะฟินเฟ
6: อร์ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้ที่รูมสปานวดเพื่อสุขภาพชั้น1อาคารเดอะรูมหลังโชว์รูมฮอนด้ากาฬสินธุ์โทร0937099488
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เช้าๆไปทำงานขึ้นรถเปิดวิทยุฟังเจมส์เรดิโอบ่ายนั่งทำงานที่ออฟฟิศเปิดฟังเจมส์เรดิโอที่เจมส์เคเบิลทีวีช่อง22
12: ก็วันนี้เราย่อโลกให้เล็กลงให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นฟังเจมส์เรดิโอได้ทั้ง3แพลตฟอร์มสนใจลงโฆษณาติดต่อ084263

0: มีเดียเน็ตเวิร์คผู้ผลิตรายการทาง 90.5 เจมส์เรดิโอเข้าถึงผู้ฟังผ่าน4ช่องทางหลักเครื่องรับวิทยุเคเบิลทีวีออนไลน์และเพจ Facebook ครอบคลุมคุ้มค่าที่สุดให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักเติบโตไปด้วยกันกับเราโฆษณาโดนใจคุ้มค่าเริ่มได้แค่15บาท
1: เจมส์มีเดียเน็ตเวิร์คโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
2: อยากมีเงินสดบ้านและรถช่วยคุณได้กับสินเชื่อ MCMC รถแลกเงินบ้านแลกเงินอนุมัติไวได้วงเงินสูง
3: My Home My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินอนุมัติวงเงินสูงสุด20ล้านบาทผ่อนนาน30ปีรับทุกหลักประกันกู้ได้หมดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์คอนโดหรือตึกแถวการเงินมีปัญหาโทรปรึกษากับเราสินเชื่อ MCMC Facebook คลิก Cash Your Car โทร0842636466
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วย
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: จะดีแค่ไหนถ้าปัญหากลิ่นใต้วงแขนขนดกหรือหนังไก่หายไปและคุณยกแขนได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง
9: ที่คลาสคลินิกกาลสินเรามีเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยลดกลิ่นลดตุ่มหนังไก่พร้อมมาตรฐานเดียวกันกับกว่า25สาขาทั่วประเทศปล่อยวางใจด้านการบริการและความปลอดภัยได้เลย
8: มั่นใจทุกการยกแขนดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยาแท้ปลอดภัยเห็นผลจริงอย่ารอช้าโทรเลยโทรเลย0994622149 Crush Clinic กาฬสินธุ์ใกล้แยกปรับมาก่อนถึงตลาดคลองถม
10: ชีวิตช่างเจมให้สปีดอินเทอร์เน็ตวันวันยุ่งเชียอย่างวันเนี้ยเช้าต้องออกไปโคกสีเที่ยงมีติดตั้งที่เตาไหบ่ายนัดกับลูกค้าที่อุ่มเมาเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ทุกวันที่เป็นแบบนี้เพราะบ้านไหนๆก็ใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตถูกกว่าเอาใจใส่ติดตั้งง่ายไม่มีข้อผูกมัดใช้เจมไฮสปีดอินเทอร์เน็ตติดตั้งวันนี้ฟรีสอบถามความพึงพอใจกับเพื่อนบ้านแล้วโทรหาเรา0852742288และ0852748844
11: สเตตัสใหม่สื่อไทยยุค 5G
12: ประชาสัมพันธ์เป็นสีเพลงเพราะเนื้อหาดีเป็นสง่าส่งเสริมธุรกิจการค้าสาระบันเทิงมีครบจบที่เดียว
11: สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์คุณภาพครอบคลุมคุ้มค่าราคาจับต้องได้สนใจลงโฆษณาติดต่อโทร0842636466ถ้าคุณรู้จักเราเขาก็รู้จักคุณ
13: James Radio 90.5. Less talk, more music.